0: รอบมีเยิ้มแวกกูงอมหุ่นเรอำหอแวกกูอออับตาแห้งมีแห่ระหุ่นมีเยี่ยมปรออัดทุบรอตนุบตาแห้งแอลอแต่ซาเมรีมัดทุบรออำยาตังอำรออิงลิชเฮกนุบตามิลินรีงัดงำฮินดีแอลอแต่เยอเลนตีแต่เมปรอปอฮีรอกเรทุบรอแต่ปรอยิบตัดมหากรบอินรีเส้นนาคาแอลังตังอินดีแอลออ
1: าสูนุบมีการเงินเมตเกกันเองอีเรตักงี้ตักเกกันเองสักการ์มา
0: ปุยนนุนเมเนโปรแกรมอีอาลหังงี้สักการ์มาตักเกกันเองอุเรเฮงมีอาฟตางั้มฮินดีปักวาราโรฮีเอลเมเนจุกอินเกอร์เปอร์ตาสามีเนพินติ้งดรออิ้งเอลูเคชันคอมเพติชันนุบตาเฮงอินเรนารินุลาอาลหะเมญีเฮกมินกาตะกูจ้าตามิเฮระเมเนเอลโลฮีอิงิปานามเรอินเดียทับตรอินเรอังหัวในอินเฟกกับฟินัตญีอักคามูจรานิคคามูจในอิโรฮินดีอังบิโอฮาร์ราเจนดร์สินฮาอังอาอักตติอยู่ตะโกตังฮินดีเอลโลนาอักค่ะค่ะงัดเกียตุเรนงัดอังหัวในมัดงำคอนสติทูชันฮีไออาอินเดียในออฟฟิเชียลแลงเวจ
1: ฮะสิทธิมีการเงินเมื่ออิเรตักนิตะเกี่ยการันฮินดีปกวาระวิกในเอลเมนต์แห่งดีพาร์ตเมนต
0: ์รันนังเอลเมนต์จุกอินเกอร์เปอร์ปันคือฮึดเงินจุกในเอลเมนต์ดีพาร์ตเมนต์คุ้มเล่ลังอาลาอินไอตาสามินีลิวเลเตอร์อะไรเย่เมอัมว่าหาว่าเฮงังสมคำงั้นอินยังงวงีสักคำอัฟตางั้นเทงงั้นฟอร์ตไนท์แต่รอฮีงั้นเทงมีอัฟตางั้นโชว์ตัวเมอัมรอฮินดีตีอัมคูดลิวเลเตอร์เร่นุบตังเลเตอร์อินเร่นะมินก้าหงเอนะอินเฟกเกอินิสักามะ
1: ฮอยมังเอริรอฮามันงั้นอัมร้ายยันรออัมมิก้าตะคูฮีตอินลาเฮนงี้เอลอนะท้อเกี่ยการันตีไออาคูงี้ปานามเร
0: ่ฮอยงี้อันมานาอรอจูอินฮีตระหายยันตะฮีฮาวรอตังเอลโลฮินดีเรนกูเอนเอลโลฮีอายีอาตากาซาตเฟเฮเรปรีอายีอายองฮาวรอเตปันอังวตะเกตุงัดเนอิมเชงะนออฟฟิเชียลแลงเวจฮีอิงิปานามเรอินเดียเฮกตานาพีอินเรอังวอายรอกเรอายฮาวรอตังเอลโลมัทเฮอินเมกูนฮีสามีบลตังอามูนอฮูรอเฮกฮาฮูอินเรนอิมกินูเจปองอินเกอร์ปังัจนกัวอุเรนอินฮีเฮกตานาพิงเอลโลไอเอลเมเนจูกเตรไอฮักเกปเฮกลาเรนกึฮึดงะเรจูกอินเรอินุปตังกัวฮีงะจังอังวงยานะเลนฮีงีเอลโลฮินดีเตลกเตนอันงีฮินดีดิวัสตังอามูนะเกเครนนะรินุลาลาฮีไอฮูรอเฮกฮูไอกูจนี่เอลโ
1: ลหอยรามาโลนทำไมกูฮึดเนี่ยรอเร่ทำไมนี่มีค่าเอลมัดเร่เฮกมีค่าโลนเร่เองี่เรียตักนี่ตะเกี่ยการันสักคำยี่ก่อเรนอันนายังเงาเตลงรอง่ายเย็น
0: ง่ายเย็น
2: ง่ายอินได้ไอ้ยังรอนะมิสไอรีนาทำมิสเอลดีนิดาเนรอตาลางีสักคำต่างมูฮินดีทีวัส